ที่จะต้องจะมาที่ไปที่ตาอันตรงนี้ผู้ก่อชีวิตวันนี้ดังนั้นแต่ก็จะจัดจัดตัวก็จะจุดที่หมายอยู่ในรับมือกินจานจานติดตัวตัวก็จะจุดที่หมายอยู่ในไม้สีกันปัจจุบันที่เซมานีสีกันตัวก็จะเรียกที่ไปตัวก็จะมาอยู่ที่